0: คุณบังคับเดือชิมาดักปัดอกชวักตัวพี่ก็แล้วมันน่ะตะชิวยาบุตรตะมักกัวอกชวักนี่ไงอีด่าอิมานุเต้าทุกอย่างข้ามันเต้าอิมานิเต้าทุกข์มาขันอิจูยาละวัดแรงอิจุกอับบินยักษ์ที่คุ้มเวชวัดวินนักยาลีแต่ไม่ตัวคนละกันมันอันมาดูอันมองมาดูอาทิตย์ที่ละกันจังหวะแต่คนละกันข้าเขยนละกันจังหวะอับบินยักษ์ที่นี่ข้าจะแก้กูร้องกันมาดิ้นน้ำละกันจังหวะอันมาดูนุ่นวิบากย์ก็มาจริงนุ่นวิบากย์ที่ที่ละกันตักจังหวะอุ้งอ่ะอีกทีมาเจอยังนิ่งอันมาดูนุ่นวิบากย์ที่ดูกันอันมองมาดูอาละกันมาต่อแต่ไม่ตัวร้องกันมาดิ้นอันมาดูลิซี่
1: Alleen niet tussen nasse jok teken. Nu neem ik er goed jongen te moe met jongen er goed jongen zien naal dat die tussen na teer tuin. Mary, gaan we tuin naar ilas ik ken er om het oor zien. Nalo nang ite taun en ik hoewe aan de rolo jacht te zoon mat. Taun en afan na palea jui, de alakka palea jui, jui zoon mat.
2: Tamakua, utapam mat, taku jacht te zien voet man, tulatap viu tamani kata, ome akap vigi jau su ome man, pannapalea jua pini, taku jacht te laulo ta, pasukan ilang agama, te emeli ngai vu man, kengulami nilikan agama vi, pichula.
0: Kauwea siwa ko juti noktungo, tadnang mea vi umat, amalau, sagga kasua garang adingwa, Amu mat jak si mata kuda. Kue suwa kujuta ngajengwa. Ak bini ak tinik. Nuni baka ak tinik. Amu mat jak tinik. Saggala ngajengwa. Udlumi atuk tau ku. Umin ak tigurwa. Ak bik tuka kujujengwa. Amu mat jak tuka ngajengwa. Nangit teo. Amalu. Nuni baka ak tinik. Sida dah jauh keluar ni kalau waktu ke kisah ni aja nong mat sida mengasih dia nong ini nata time itu orang mat. Nak orang itu nak semua amal utab bau si tekwa tu sahaja amal utab tu orang aja ikalaku time itu tu nak semua utab bau si amal nak orang ni Mary amal wika jok dia piti acuara atau ina uti cimata.
2: Nak orang ni piti lah.
0: Nak orang itu.
2: Ate mailing attack khulisi takwata ku yatulang asigat tigo tok tok api mata khuwe su te hak bugut amalo takoi kanaya katibu takunna katau ne amata nakum milisi
1: nakum ngai Mary dan khulung me dan khulung mit pilre katau katot Mary powder tu sok sok ko tikitil lu katau ni pan nan nakatil lu kitap bigasun ni unyak te mitu sake natasi nakum me Mary amalo fits Pitsiula kalenga. Teema tuossa katarasi panna baluttunik. Taununga valleja juitana työkaluni meijuku jänga salman ava. Ippo sapsutuu kunna laumimmat. Kannu tamman nappika sunne kajusinne kattiak mangaak. Maana tuossa keinna laumilla vuun.
3: Eko aksuari aksur tapi mana masuk yang itu orang mata utak ketunya ramaiut ikutau pada aksur tara sulak tu Google.
2: Tema kau pat panah perlelu si ingin kasih perlelu agasi udlaku ingin kasih lapis si emmalu kasih ne udlu ne tawane isemabisi.
3: Tanna mana aksur majuut tak kunung anguna sokati ni aksur tinjau naya mau apa ingin kasih majuut kisian. Ukau tu sih melayak tekoa. Umur aku tu teman kaya sih minga. Imak tu tiga yak tuit. Usilak sura hamnyar mengmata. Takor angun nasuk tuit. Usilak sura katoya hamnyar mengmata. Teman itu remit umur lima tiabut. Piyak sih mak kunyak teka. Piyak sih mak kuyabut. Teman ini mau kasih ningani. Ukau tu kaya hamnyar tu kau mengerti.
2: Dena. Abi ni atasi, pikasu ni atasi abi. Taki ni ngah ammalu kasini naulisani naulilatini pikapisi.
3: Tanah pikoyak mimat

0: ชีวิตก็ดาวไปมียังไม่จะไม่เนื้อวัวที่อยู่คันนิดก็รัวสูงเท่าโน้นไอ้บักกู
1: ไอ้ปัจจับโลกอะไรตัวตากัวขึ้นตีนาขึ้นกันนี่แรงที่มีงานนี้กิจการนี้ปัจจัยสิ่งก็ขึ้นนี่นาเราตุนปัจจับโลกอะไรตัวทำไมไฟโมกอะไรติดลูกอุนนุษย์นั่นจะไม่เนื้อจงตอนนั้นเราอังกฤษอุเมกตัวขัดเข้าตัวเนี่ยปุ๊บตัวจะมีอิมาร์ตุมินิวจงไอ้ป้าเต้าอิมาร์ตุมินิวก็ล็อกเชนี่นู่นน่ะคนนักสิจุมินังตะกัวทำกิจปุ๊บตะกัวเข้าองค์ตัวตอนนั้นอินุกุนีเราเนี่ยสิทำเนี่ยกากุลีเลี้ยวไปอีพุจิบิมิแต่มาตอนนี้ชิมาเราติกิจเอาละกันตัวชิบุลตีนู่นอะไรนู่นนักขัดติกิเราตั้งอินุกิวจาวกุมาจิวิตอนนั้นนั่นเราตัวเราตัวติงัดจูซีพัลลายาตอิลากิจังอินุนแต่มาอาเป็กสุขตัวลุติลาพรัสจูซีอุปอิลากิจังเอวขลาวตุนอันเนกเบลียกุจเอาละกิตาลาวตุกุงอามาลุตานะสิทำมาเนียกากุฟักตุนางุจูบิงามินิวจงอามาลุอิสมาลุติกิจาวจูจาลาวงิตุกุอันเนบิมีขันเอจักตินุตอามาลุตาวเนียกุขิวตินีอาดเวลปิจาวปิขุจาวตุนักตุนิอีหลังงูจุยดาวขลาวตุลาพรัสมุตานะจูซีข้าวจิมากุนเนกติลูกอากัสวันนันนิจามินิโอจอันเนียเบลากุจเจ้าลุนีอามาโลอันมันชัวเลากุจเจ้าเลลาวมาจูกโลกิเชนีอุลลูมักกูนามาติอินูกุนเนกตุมินังคุเบกมีสิบุลกติงีอับิจกซิมาจุนุโอขลาวตุตานมันนาอันเนียขัดเตลิมาจุลกันเนอาคิเชเกขัดลากิจุนุนับิมีอินูริชิบิกาเนี่ยฮัตเตลิมาจุลกันจิกุงิตโอขลาวตุนอาตักกัวขิมกุเนียตุวินอันเนียบิมีกัมมาลุสิลตานิตุนิตานะอินูกุนีลาวนังสิตามาเลวสิตามานิกอักกากุเลวตุกุสิจาวกัสวรลุนิตากัวตัวมิสูนักปางอยู่ขึ้นตรงว่ากันใจอุ่นว่ากุดตากัวโอข้าละหัดตักตัวขึ้นตรงว่ากันใจนู่นอีกจุดตัวพิวก็สวยสูงอีสมาจากตุนแต่มันลุยลังอิติสมาหัดตักตัวมินิอินูสมินิคิปิสิกยังกระทุจขัดติกิโอขักสมาจุกันอัตเลมามิโกตากัว 25% มีขบบปัลลักสมาจุอามิสูนักปางอยู่อิตักปางกุนิข้างตุนิแต่มาตุกข์ขัดตุติตรับเบวัตตุข้าลาเบวัตตุติลูนี 90 seconds นาตัวไรมันนูนับมีตากัวตัวอุนนักข้าลาวัตตุ 17% มีขบบปัลลักษิมาจุนรับกัสชีลสังเกตข้างกันตากัวข้าลาพิวสูขิตงากระเจ้าจุนุ
2: whether that's stress and anxiety
1: is umalo pata tamachuminga ilinne niumichanu tubaluni sibuni chamine isumalo takata tamakunulu kanai jari gajalo tanga khaga chawrna pijau tuinak pata nunak jwami khanui leon niujo amalo ikwalak tuak tu khaga chawjalagne tai mata ko isumalo tigijau na pangu batu amalo sibuni changin takolo namine qaula gunnar nagin tai manuta ko au khala be khatta shu tai ma khini kanela tu alla kiu ji chau ga jatuni tai ma ta ko lu inuttitut ta ka jale min ni ta ku chau tu chi wat tu it ta ko pi ju wa chai chen mu hanu tu nai no si hu chanu ta ku nak ta gu nak tu wa na tu han tu 1-800-668-6868amalo hulli kumakotile gikut haula chijinga hala to ta ko ki nau je pijau battu nutani kumakotile gotaulu te akige ari gotaulu tiluni nunavimi nunavumme ta ko akile chakko to te kisianu battun kisiani taimengin naruna jangit to ko Ernest Douglas kumakotile gikut ninga to hala to gavama to hakuni to ni jaulo semaju ki nau jong ni 2018ta ko huli no ikumakote khabin no sana jaw go main go man ne tuting kiseni no wak no na 19 ta hale ma atok taw na hala ok semajun ki na jay ikaju taw go na tu na le law tu abangin no ta ko sita manut ikumakote le rutino
3: and I think we're at that point right now where
1: man now jo ta ko ata ko akilichang ko tuin na kun na ilijuin ikumakot ila kasi ko taman na kinaw na lang na mupi yung iman tayo malo ta ko gaba matokak kun ni hanok tu hati ha kaso hatu ikinaw na kinaw na ko ikajok tau kumalutik nutani

0: Joey, now yok imgak tilugo tu ha ha pabut manali ilagilaw tabut pigyang na lagi mo.
1: Oh, pigyang le le mo no na inang may man ay siyang okay ang.
0: Tam na tikerar do ang mayutaw lao kimayok Simon T. Nak unika tilugo huli tu ha na likabur.
2: Tema uyaktai pilgala mayula ng ulaktilugo. Nak illa yulai oti lu umarla tikit tikinya mango okati alxuma an hilame nur ko hezi taqalwa laung man okati alxuma sung sung ni gupi han tikit pawngna man timmo le qataya ma ama umarla le umarla ni wa ti lu ni wa qataya ma ama sung u black ko ngutan nga ma ko tan nga okawra ko ima mata nungawa ma nukko di pingo umakwa ko tiki hangi tik shuk tik ko ne tak tsuni ko nukko di wa a toni ko lok atara ni inakti ta hima lu hilak to hima nukko tik ni wakti ta tara la ko ta ni nak ta ni kai a toni ki wo kya una ni kya na ta ni ruk sa wo ki la he ni ni ki la he tu la lok ko ni tu la ko ตังกิตาจะมันกุลิจุโอกาวติลลุงมะรอนิโกอิกยอกติตาลุงอะติตานตัตปองอติลุนิวติลลุงอะฮึอะฮิลาตปองอะปะกะติโอกาวติลลุยยะรายยะรายอะติโอนิวกะนิกตุยาวะเตนนิวกะวิตุกาติกลวงอะนิกะนิกตุยาวอะยะอะตะรักตุลลุงนิอามะอะยะฮันนิน ที่เราเนี่ยใจเป็นแบบคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยคือเราเนี่ยอยากตากลัวคิดตัวอย่างมันซาจิตัวนักสืบกินอะไรบ้างคิดอะไรไม่ได้ไปอ่ะอาทิตย์ลุยลุยอันนี้ก็มาตายงูดูแลตัดตัวอะไรหลักทางก็ตัดที่ตัวลุยคิดอะไรเราเนี่ยต้องคิดอะไรที่กูอยากลุยนักสืบก็ต้องมาตายงูอ่ะอยากตากลัวนู่นตายอยากคิดอะไรหาตัวอย่างมัน ที่ลูกเลยเรียกจากตัวเราหลังหัวหน้ามันปีนเอาไว้ลูกนั่นก็ต้องมาขัดตัวอะไรก็ต้องอะไรอย่างนี้มั้งขัดตัวอะไรก็ต้องกลัวอีกลูกกลุ่มลูกก็ที่อุจจารุลีน่ะหัวหน้าเนี่ยต้องมาเลยหัวหน้าเราไม่จารุลีหัวหน้าว่าอันนี้อ่ะนักสัตว์อีกปีนิดหนึ่งเอามาทำได้ไงหรอกสัตว์อาลัดเจ้าหน้าหัวหน้าทำเนี่ย
3: Tell me.

0: ี่มาตาจะดุกเลี้ยกี่ชิวหลอกดุกอินุกตัวกักตัวลองนั่นมันโอกาสที่จะเสนออีกเรื่องนึงก็มาตรวจตรงนี้มาไกลแล้วโอกาสที่จะวันนี้ก็เลยไปลองนี่อีเพิ่งเคยอยู่นี่ที่มาตรวจตรงวันละข้าวที่ทำไม่ไกลตัวน้าโอกาสที่จะน้าอ่านเนื้อมุกเห็นเนื้อกักตัวเลยไอ้กักคิวที่กักคิวที่ก็ขับรถได้กักคิวตัววันละมาตาแต่ว่าในตรงกักคิวที่มันนิ่งนิ่มแบบเราลุกขึ้นนิ่มนิ่มเราก็เราไม่กู้วินนะจ๊ะอันนี้เราไม่เอาที่เราก็คิดว่าเราไปเลี้ยงอะไรนะพี่ถ้ามันถ้าเราไม่กู้วินนะจ๊ะอันนี้เราจะลุกอีกต่อไปก็เราไม่เลี้ยงเราไม่ไปกับเขาหรอกก็ใครตอนปีแรกเขาตอนเรียนนุ่มเองเพียงนึงเพียงนึงที่มันนึงนะเพียงนึงนะเพียงนึงตรงนี้มันงอกแต่ก็มาว่าการเรียนยังไม่เกิดยังไม่เกิดปุ๊บก็แต่ก็มาว่าการเรียนแต่เด็กตัวอาลูกตัวนักเรียนชีวะตัวนี้คนนี้เปล่าเด็กตัวลิขิตอะไรส่วนเรื่องชีวะนักตัวลูกแต่ในปกติจะอะไรตัวนี้ปีแรกจิตลาเปียนิตนาวเต็มนิสวะเฮอิมบังมิตรเวลขิลุนิทำนาจละอาวมิจลิมะอาวมิตลิมะรัลุเต็มนับกับนักตรุมัตติลาตาลเปียลุแต่กูว่าดาวตุลสวะมิจลิสวะลุทำนาลิกุกี้ตมะงัจจกุลตัลุนิทำนาเปียลิมะรัลุแต่กูว่ากุกี้ตัวลาบะอิกาจุกปัลเลอร์ลาบะทำนาจารุตระก็คุกตัวลูกอะไรก็เป็นเรื่องอะไรคนนี้การมาคุกแล้วคุณยังการงี้เราเข้ามาดูงา
1: อาวากไปดูว่าคันก
0: ็การมาอยู่เน็ตตัวการมาอยู่เน็ตที่มันน่ะ
1: มาคุกที่มุกใคร
0: น่าก้าวล่ะอีลักอินีลังเองเอามือคันไปดูเข้ามาตะกร้าไม่การมันหิวมาตาทุกคนมันกลัดมักก็อีลินยักตัวที่เราเข้าใจไอ้เรื่องนี้ถ้าทำลูกของลูกก็ข้าวนี่ก็มันลูกอุดรินังนักตัวมาตาอย่างนั้นว่าวิธีการที่เราเป็นกรรมการนี่เนี่ยนั่นทุกข์กับที่ตัวมาตาการเมืองนักตัวลูกมาเนี่ยมาการเมืองเนี่ยมาอาลลุงก็การก็หลอกลูกการนี้ทุกการเนี่ยถ้าว่าถ้าป้างาลักที่ลุงอีลาถ้าเกิดเราอีกสักวันมีงาลักที่ลุงก็จะเลี้ยงมีหัวข้างตัดสุนีกูกลัวเด็กตุ้งกูกลัวมันที่กินอะไรสุนีลูกโอ้ก็ร้อนเนี่ยรำมิเอ็มขัดที่เอาละก็ด่านักขัดที่เนื้อก้าวหลอกรำโอ้ก็ที่ยังตุลุรักตัดสุนีเดี๋ยวลุงตุกขัดตุ้งที่เนี่ยอากุนิการมันงิสกัดตาเราไม่ก็ขัดกับสิ่งที่ลืมว่าด่านไอ้รุกโซ่กูกลัวมันใจวิลักตัวเราเด็กไปกูรักเรื่องเกษตรว่าเขาเราเนี่ยมียังนิสุนีเกษตรอุติลักนิสุนีอุติลักนิสุนีอามาที่เกี่ยมาเราตัวเขาเรื่องนี้ไม่ติดลูกเขาเรื่องนี้ตัวเขาหุ่นเขาเรียบร้อยแล้วยาละมันตัวปักกายตัวเราหลอกลวงขันวิลักตัวเราตัดสัมเขาเรียบร้อยตัวเราอามาย่านี่ลูกจะปีวักสุนทรมาวนาย่านี่ลูกจะมันเขาลูกสุอามาทำนะอันข้าร่างมันลูกแกขลุกแกยังมันลูกแกกูเปล่าร่างมันข้าวเกี่ยวกับกระสุนข้าวที่อันกลายขึ้นมาไอ้แก่นักคนเนี่ยนับข้าวมันไอ้คนงมงทำนะมันลูกตาปนังเด็กข้าวนักจูบเนี่ยกูจะเลี้ยงมีนี่จะนักทุ่มกันจำคนนี้อยากตัวเรื่องมันลุ้นกูกล้าไม่ได้หรอกสิว่าอยากว่าอันอยากติดหรอกคนนี้อยากนี่ทำมาเพื่อมันอีกแล้วอีกสมบูรณ์ผู้เรียนเลยหรอกมั้งกูกล้าไม่ได้หรอก
1: ปัตตากเ
0: ท่านี้นี่งานปัตตากเท่านี้กูข่าวเรื่องมาเรื่องมาทุกอย่างที่ว่าเรื่องงานข่าวที่เรื่องเอาเรื่องเนี้ยงานมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็ล็อกสูงหินลิขิตตรงล็อกสูงข่าวที่คนลิขิตมาทุกปีลิขิตมาเนี่ยเขาจะนั่งดิ้นสู้ไม่มองไม่กู